0: 땅콩 있고 거기다 tiniga.
1: Ya makasha, makakunda ukasha. Ikar turu takar tu. Tuan ngacang aja tu kan. Mulai tu tu kan. Ikan tu tu.
0: Ya di bidah tu tu.
1: Ikan tu tu. Tama suka kong tanya tak kubi tak kong tak kubi tak kong. Maka akan aku cakap kong mak mak tu tak. Masuk tak sering kawan, oh kawan masuk tu terima, oh tahu eh, mengaku tahu. Kawan masih kawan masuk cai, mula kasih si kau, tujuh sembilan cai. Ya, tak kawan tu eh, jangan si kawan tu kan kasih. Ah, mana ni ada macam macam kawan tu, macam
0: macam.
2: 我去去啊,我不過去。我剛剛去的啊,你過前嘛,嗯,他忙一騰騰啊,他就。真的。真的。真的。你個你個你個。呀,你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你個。你個你
1: ก็ใช่ถึงตอนบุรุษถึงตอนเป็นหมาบุรุษหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมา 모두 등간지 생긴 눈이 감아 들어간다.